งเงาขยุงแดงประจ่าสะพูตังงานนวลกุแมงสดวยลุลีบัตตาประจ่าสะพูตังงานสดวยอายามยารีโตติสีบัดดามติอุงกีกลามียนอุบวงเป็นแนงตั้งแง่ยำปบมาแน่